0: ฮักกุลิบูเฮมกับเดนีมูฮัมเมดีเจ้าดิเบดีซาโมประธานดอมเมชินทับมเบกีโอเรบกามอสโซบาคอนติเนนต์แอฟริกาบุยสิเลเลฮโกปานอลิลิกามานอเซมาตัตาดินาซาคอนติเนนต์เอินาเบกีอุบิเลลปุยซานวยเคทานเลเลฟาพาราดิตาบาลาเอสเอบีซีเคปทาวน์โมอาฟานิงกาทโกเมดิโซเอคาสานอลูฮัวตาฮัตซิปานอปาเกนซาบาอาฮิบาเลฮายเลเมลาตากวานูแอฟริกาโบรัวเบกีโอเรเมลาตาฮายาลูเกลาวเบวามอลาตูวาเลตรีเมลามิเซเบซีลิบูฟูมาโบเตนไนเงนาเฟลหุนทายาวครูแล้วรารุลาดิเพเพโซซัมรูโอเบกีเวนเซทาเปดียาฮุเทวาฮากอปาโนยาคอนติเนนต์แอฟริกามอฮาทาลูซิเซงฮอเรดิคาโรฮาโนดิโฟโกดิซาตชโลเปเลเลซีเอจเวดินาฮาซาลฟาซี
1: The continent would not be able to play its proper role in terms of its own responsibility to itself and its own role globally unless the continent is properly united therefore that we mustact against any tendency towards fragmentation, towards division, and really work on this matter. If Africa wants to solve its own problems, as it must, and Africa takes its rightful place globally, it has got to be as a united formation concerned with this renaissance.
0: National Service Delivery Forum eleng NSDF ga bo tshwane e yentse go eletso ya o emiswa ditsebeletso tsi Bloemfontein le dibakentse dintse ha o fiutlwa ho sane ka manta ha modula situlo wa forum ye na potso motoko o re ba batla bona modi ba nna ha lo thongwa mo hlokobedi wa nakwana wa masepala e moholo wa mangaung motoko o re mohondo wa bona o re retso sireletsa ditokelo tsa ba ahitsa molao wa motheo o re ba batla puso e nang le boikarabelo le bona modi ba ka potlako tsamaisong ya masepala e mogolo wa mangaung
2: re le mekgatlho e fapaneng re nkile qeto ya gore go tlotswelwa pele ka di-25 ka total shutdown ka mona ka mangaung lebaka la rona ke bolotsana bo bokana ba go utswa ditšhelete tsa rona tsa phano ya ditshebeletso le menyetla mesebetsi ya e le teng enkwatse batho ba itseng batho ba apolela ditšhelete le di-permiti tsa di-shopo ba sokodiswa ga ba kgone bona go ka kena di-businesseng ka nqena batho ba ditekesi le bona ba sokola ba lokisa dikoloing jalo ditsela di mekoti di roba dikoloi kamona le di-permiti ke mathata fela di a rekiswa go etsiwang tsa bolotsana batho ba provider dintho tse batlwang ke bona ka nako eo setšhaba sona se eme mona se na le mathata
0: DA Gauteng e amotse ka diatla tse pedi tlalego ya mosireletsi wa setšhaba e malebana le diteiso tsa go lokisa dikarolo tse e ileng tsa sengwa ke mollo tsa sepetlele sa Charlotte Maqeke Academy Johannesburg tlalego e ne e utulotse gore mafapha a Gauteng a bophelo le lantshetsopele ya meralo ya motheo a ile a fuputswa go latela tlalego ya diteiso tsa tshebediso ya matlole a abilweng go busetsa ditshebeletso setlwaeding ka moramollo ona o ileng wa qhoma ka selemo sa 2020 a motsomong mohwebi eo go tlalewang a hweba ka dithetefatsi o tlile go tlhelela lekgotleng la dinyewe la maseterata wa Bellefontein Free State ka diqoso tsa go fumanwa ka dithetefatsi moeli wa sepolesa Palesa Thabana o re mmelelwa enwa wa go hweba ka dithetefatsi o ile a bonwa ke ditheo tsa lekala la twantsho ya maqulwana la Welkom a jere mokotlana Eo Park lekešeneng le la Phahameng Thabana o re mapolesa a ile a fumana dipakana tse 11 tsa sethetefatsi sa Crystal Meth tse robong tsa CAT le dipidisi tse tsheletseng tsa di-Mandrax